哎嘛，行嘛，好喽，我打起空。行嘛，好了吧，再照看。哎，照吧，你个人是蛮干嘛？哎，木啥给力不？哎呀，ไอ้จอนไพ่เชื่อกันดีเนี่ยอดุงเรา

ไอ้ขนามสังบาบีเลียนไอ้ขนามสังสังดาวสังสิดาตรงแค่ไอ้ดาวพลายไก่นางชิคาโปดาวพลายกีนางชิคาโปไอ้นภาเราเนียงเปล่านิ่งไอ้ยงชานาแกจิดาดาฮับเบลิงฮามิชอนเลยชอนบาปลายยามนภาเราแค่ปะเราแค่ไอ้ชาวเรือไม่เล่ามคำเศร้าหนูสบายไผ่บุนังไอ้หนูสมัยไผ่บ้างไอ้ขอใครจะลาหุดาด

ไอ้เห็นดอกพระเดียบดีสังสิเขียวเบาหินิ่งดังนั้นหินังชี